0: จะทันเนาะชิงกิลองลับปุโรจัก
1: ตั้งแต่นางลีปองเป็นจะทันเนาะนางลีกีอินุตอาร์ติสและสีอปอร์กัดูเรกีไกเกต้าโดต้าไฮและสีนางลีลาโซนาฮุดคริกเก็ตพันก็ส่งเสียอปอร์กับจิปีละ
0: ลาล่ะ actually นี่ลีกีปุโรห์เฮคริกเก็ตแบบทุบังเกไกเป็นได้อินตันเต้และเป็นโมเกวังจิลังได้อินตันเต้แต่เมื่ออาหุตเป็นอีซีเอสเชดิลดกอกที่จะมุนิตุมันเนี่ยปุ่ดเฮงโนปุ่ดเฮงโนนอนส่งคอนติเนียสลีโปรแกรมดกอกปุโรเต้อปอร์ชิลองนั่นเดี๋ยวทตามีลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามีนี่ลีบังมันเนี่ยอาจัดเป็นนอนเองดิมันเนี่ยอสมาร์ตมันเลยปัทถุปุ๊บตามีปัทถุดุนอิงตุงลับปุ๊บได้ดุดมาต
1: ี
0: นั่นเนี่ยปัทถุดุนพอลาสันเมื่อสิมันเนี่ยนิ่งจะปารองนุ่มบ๊อบนับปุ๊บเลยจ้ะอาทิมันเนี่ยลีไลฟ์ลองเนี่ยทรัจิดีโดปิกนี่ลีเต้ฮะทรัจิดีเป็นเชิงล็อกโดโอล็อกปีปีเนี่ยทรอมาโดโอล์ฮะไลฟ์ลองเก็บโฟกัสซุ่มโดปิกปุ๊บเพื่อที่มีลักคริกเก็ตอีซีเป็ก็อันนี้มันเนี่ยมูลิตุเมนจิงกิจทันพอคริกเก็ตอะไรมันแต่เมคริกเก็ตแต่เมลังพอลายเป็นอามาสิมันเนี่ยอิสิ motivation ชิลองพออิสิมาธารามเคลาปุโรห์อาทิมาคริกเก็ตฮอร์มุกินะ actually นอนส่งจัสเซมันนี่ดิทุ่มคาริบียงลองลังลับปาน facility บางคอมลังมันเถอะพอเพื่อสิแต่เมคิปัจจุบันนิ่งหางตุ่มดูปิกนั่นเนี่ยสู้ทัวร์นาเมนต์เป็นเชิงล็อกทีมมุจระทัวร์นาเมนต์เป็นเชิงล็อกทีปิกทัวร์นาเมนต์เป็นเชิงล็อกลายลองมูลิตุเมน gatherings บางนอนมันคอมิโกล่ะจัสเซมันเกี่ยคาริบียงลองปุดามปุเต football เกี่ย most priority มันเถอะ football along มันนอนส่งนี่ดิทุ่มละ morning star คาริบียงลอง morning star เกี่ยเป็นงานอะไร level I league แต่เมปัจจุบันลองล่ะนอนสอบพี่แต่เม ECC major tournaments แต่เมปัจจุบันลองส่งสิ่งนี้ทุ่มตาเป็นงานบอร์อีล่ะปุ่นเลยฮะอาทิตย์มาอาร์จีดิ้งโอ้ดักลิลังแต่เมนี่ทุ่มมา mindset บังเกอ already อังส่งสิจีบีปอนโอ้เจมอพี่นี่ทุ่มเล่ปัจจุบันเอเดอร์สิแต่เมสกลับบังปาร์เองบอมพอลาเป็นเต้ players เกี่ยวังจีลังทุ่มแล้วเป็นนอนเกี่ยวบอมทุ่มผ่านคุณอันนี้ก็อัปเกรดปอนจีผ่านนี่ทุ่มบอร์อีบอมมาละปุ่นเลยจ
1: ้ะตั้งแต่นางลีอัปรังเป็นนางลีโนเวตจุงจุงคนนี้ก็ปัจจุบันละผสมดลม
0: นี่ลีจุงจุงมันนี่ละปุโรห์คาร์บิองลองเอซ่าคาร์บิองลองดิสทริกปัจจุบันมูลเตนนอนส่งนี่ตัวมาคลับเมมเบอร์สตุ่มกี่ฮัลโหลสดแก่เวลังนี่กิจจีนนี่สิก็องละแต่เมื่อนี่ลีฮัลโหลสดแก่สกูลดูนิกบอมอาร์ตาละคลาส8คลาส9ละสูดละมันนี่กิจเชงเชงละปุโรห์อามาซีดักโค้ชแต่เมื่อนางทันบอมลองดักดิฟูอัปรังละนนคาซาสตีเดียมลิปุสปนนมังรีโนเวตเอลมันตีอัปรังละส่งกันลีลังดักฟิลบังละปันเมดอยเดลลับปอทริลปอปอดักเซเลคชันดูดูเลยฮะเซเลคชันเกมบางปอลาสุดเป็นเพลเยอร์เซเลคบางพอรุ่ยสิบางพอรุ่ยนี่เพลเยอร์สบางปอดักปัทุปอเกมเทคมุจจตุมันนังเซเลคปนป
1: อ
0: ลาสนลามาสิสุดเซเลคชันลองดูเลยฮะฟอร์สเกปัทุดุนเชงเงินนี่กวาดีปัทุดุนน้องล
1: ้
0: อดักเนฮิรูสเตเดียมมาล้อลาสุดพี่ปัทุดุนล้อดักเป็นดักโอเน็กซ์อะโคลาบาร์ซาปาราสเตเดียมนอนดักอินเตอร์เนชั่นแนลแมชส์ตาดูบอมดิติฮะดักปัทุดุนล้อลาสุดพี่อันนิงกันล้อปุบบัดบอมปัทุดุนล้อลาเป็นเดมอร์เรกาวปัทุดุนล
1: ้
0: อลาเป็นเดลาสนี่ลีสกูลเดสก็ปัจจุบันซีลาปูลาเลดาร์บอลโปรเฟชชั่นแนลลี่ก็ปัทุบังเกลาสก็ปัจจุบันซีก็ระดับดีมหาสาลงนี่ลีปัทุล้อลาสอบพีเป็นวันเมทริกเอ็กซัมพีล้อลาสอบพีเป็นคริกเก็ตออลมอสปัทุเทเดอร์ดัสนั้น7 6 years อ่ะผ่านแก
1: ่
0: ลาสนั่นจ้ะ
1: ตั้งแต่นางลีอาร์ตาก็อันซีตัวพอลาสู
0: ้นี่นี่ลาสอบแก่14 15ซีดละ
1: มีอีกปีกล้อนางลีอาร์ตาจุ่มเฮกับฮุดเป็นสเตมีลาปูอันเกทเฮกลาซีนางลีนอนโอเวกิมีตัวมาผ่านกูปีไอ้ advice ล็อกปีกังตุ้ง
0: ลาล้อโอเวกิมีตัวผ่านบังเกนี่ลีอิทธิธนีแบบจีเฮกิทันจีอันแต่เมื่ออันเกมันเองลังตัวผ่านอันนิ่งปลุกจ็อกผ่านสิบอริปุลาล้อคริกเก็ตปุนนนสปอร์ตส์กับเพื่อนอาสปอร์ตส์ปุนนนคริกเก็ตปุนนนฟุตบอลปุนนนวอลลีบอลปุนนนบาสเกตบอลปุนนนเป็นงานนะเขลาดูเป็นงานปัทุส่วนดูคาร์บิองลองอินดอร์เกมส์ตัดดูออร์ดอร์เกมส์ตัดดูนอนส่วนจัสเซมิตเกคาร์บิองลองเกจะทังนะเขลาเกนอนอมัดเกจัสเซมิตเกฟุตบอลดีลาเป็นเดนอนบังเกลาแบดมินตันแบดมินตันนะบังเกอิลิตุมแค่ ICM สารมาแต่เมื่ออะไรอะไรนี่เฮมส์โซ่เป็นเชิงล็อกอะไรนี่ families involved เด
1: ็
0: กแล้วส่วนเกมลองเป็นอะไรนะปัทุเทคตุ้มนั่นดูนอนส่วนละ council กิจารีปนนั่นตุ้มนั่นดู KC members มันนี่ EM แล้วตุ้มนั่นปัทุปิกอามาสิการเบียงน้องลองเกอซีมันเนี่ยไม่โอ้ลูกเทดงเทดงกับ competition นั่นเมื่อแค่ให้ดูลองสิเทคลองล่ะนี่ตุ้มมา CMP แต่เมื่อแค่ last recently เนปาลปัทุดัมแต่เมื่อให้เด็ดนั่นเนี่ยฮูดานปัทุดัมแต่เมื่อให้เด็ดแล้วสิเป็นอะไรน้องไม่ลองล่ะอาห้องล่ะแล้วแบดมินตันกิซี individual game มันเด็ก actually individuals แต่เมื่อเป็นอะไรน้องเอชปาลองปนล่ะ football สิแต่เมื่อก่อนเนี่ย I League ส่วนเกี่ยเป็นอะไรนะคลับตรงเกี่ยปัทุดัมลองนั่นแหละแต่เมื่อตุ้มการเบียงลองตุ้มล่ะ football เกมิเซนน่าจ๊อกเฮดีซี environment create ล่ะจะเป็นอะไรอะไรสวยจังตุ้มดัก involve ลองล่ะดักกิสมันตุ้มเกี่ยดักเบกรอนอะไรพินเป็นเกี่ยบ้างตุ้มดัดดูล่ะดักแต่เมื่อเป็นอะไรอาวาร์ไซช่วยลองปนล่ะแล้วเป็นเดนนอนดูทุกคริกเก็ตลองแต่เมื่อคริกเก็ตกี่ล่ะปน group pick ปนเกลี่ยลังเฮ้แต่เมื่อนอนปีโจปีโจเป็นดูบอมล่ะแล้วสุคริกเก็ตปัทุดัมเป็นแต่เมื่อนั่งเลยตุ้มกิเชงหุ่นเป็นแก่จัดลองเลยแต่ถ้าเทค